มาตั้งยังความมือตรงไหนปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดตรงนั้นทำไรปีรัดตัวกูชิบยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเข็มตัวไปจะตายเอาดูเช่เฮ้ยแม่มาเงินเงินคุณทำไมนักคนน้ำหมดน้ำทำไมวะคัมพูชาบิคลีกอร์เนย์ชิคาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอมบอร์วันฮารูและสัตว์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนิเอลเอาซีพีเอ็นมาตะคัมพูชาพาวนุกับสัตย์คัมพูชาชิคาอุเนย์รู้แค่อีกตัวมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีดุนสกีแสงสัตว์ตามาบิคลีเฮ้ยอะไรนะปุ๊บน้าวันสุบิดาปิ้งชาร์จูสิEnglish language kakcha kupin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ra bharpar do internet pani pa jodincha thau. Ama mone lage dake. Aw talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 0115 45787 98 4 20 35 41. Aw bhayo. Aw good very good very good.

ากันความมือจากไหนเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรหมดตรงนั้นทำไรเปลี่ยนสุขุสีเปลี่ยนจุดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเขยตัวไปจะตอนยาวดูเช็คไม่งั้นมาในงานคุณทำมือนักคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ศิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสตาร์ทอฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาสีเปลี่ยนมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์ศิกาอุเนย์โอเคอีกคน